กับทางผู้กำกับมันเอานายผู้กำกับกี่คราวคันนี้บันเป็นผู้ที่ทำใจกันนี่บุรุษกันนี่ครับผู้กำกับที่สุดครับตัวมันก็ตากันมาเลยท้ายที่สุดตัวมันจะเป็นมันจะกลายเป็นตัวตัวมันก็ตัวมันก็ทำเปลี่ยนประเทศจ้ะไอ้ที่มันยังทำอะไรไม่รู้ก็สิ่งที่ผมไม่รู้ทำเปลี่ยนประเทศมันจะเกิดอะไรทำอะไรอะไรก็จะได้ได้ไม่รู้ทำเปลี่ยนประเทศมันจะเกิดมันเกิดมันจะสับสนกับมันมันต้องเข้าขึ้นอะไรเงี้ยมันจะรู้ที่ปัญหาไม่มันจะเอาปัญหาเปลี่ยนประเทศมันจะคุยเราไม่ต้องเสียใจทำอะไรใจมันจะอายใจอายใจมันจะมีความรู้สึกนี้ต้องการที่จะได้ทุกคนใช่ตัวก็จะทำให้ใจถูกใจถูกปัญหาเปลี่ยนประเทศมันจะคุ้มใจเลยที่เราติดตัวก็จะทำให้การจิตวิทยาก็จะทำให้ยึดติดที่จะทำให้ตาตัวเดิมของคนนี้มันมาแต่สักครู่เดียวมาแต่ไม่ใช่เลยอาวุธใจเดิมเอ็งทำให้มันตัดเด็กที่ชอบมันไม่พอทำให้ตัวของตัวเองมันทำให้ตัวของใจที่ถ้าทำให้ใจถูกใจถูกปัญหาเปลี่ยนประเทศมันจะคุ้มใจเลยที่เราติดกันมาก็ทำให้การจีบว่าถ้าเกิดจะรู้ตัวการพิสูจน์ที่จะทำมาจะทำให้หัวใจเราหัวมันตายจะตายแต่พอติดกันอาวาที่จะคิดพูดสักทีเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทำให้ประวัติของนิกาทำโอเคแต่ผมไม่พูดสักทีมันก็ต้องหาอะไรที่ดีถ้าเกิดทำให้คุยใจถูกทำเปลี่ยนประเทศมันจะมุ่งจุดที่จะติดกันใจถูกคุยถ้าเกิดทำให้คนจีบว่าหัวใจตัวเองจะมีความคิดถ้าจะรู้ตัวการทำให้คุยนะเอ็งมันจะเกิดเองแต่มันจะกลายเป็นมุกขึ้นเองถ้าพอติดกันทีเดียวแต่มันจะกลายเป็นตัวที่ทำให้เขาตายได้ตัวตัวการจะทำให้ใจตัวเองใจตัวเองเปลี่ยนแปลงคุณจีตัวการทำให้คนเดียวตัวที่จะทิ้งกันตัวตัวการอาศัยคนที่ได้รับมาได้ที่ได้เป็นสันติตัวที่มันได้ไปกับคนที่ได้รับมาที่มันมีมันจะเป็นยังไงอยู่ใจตัวมันถ้าตัวมันผิดจริงตัวมันมันจะยากจริงคนที่มันได้คันที่ไม่ถึงมีมันจะหายใจตัวไม่ถ้าตัวมันทำให้หัวมีใจตัวมันถ้าเปลี่ยนประตูทุเรศแล้วไปตัวใจตัวมันคุ้มใจไปติดใจตัวกระต่ายไม่ไม่มีใครอีกอยู่ตัวกระต่ายชนตัวกระต่ายตัวมันปานกินตัวมันมุกับตัวการจะตายจ้ะตัวมันปานกินตัวมันจะสุขีตัวมันกูได้มันถ้าได้ตัวจะตัวมันถ้าเปลี่ยนประตูที่มีรักมาปุ๊บตัวมันได้ตัวมันได้มันถูก

มันก็เลยเข้าตามความเป็นรัติการในบาสมาร์กันกันไกลแล้วนะบาสมาร์กันกิตาสีมันติโยจะให้เกิดนิวก็คนที่ทำดีต่อมาปีนี้ก็มาในการบวชกับจิบันปีนี้ก็เป็นนะทำยังสมิตรผ่านไปทุกคนหากเขาพอใจนะมาตั้งอัตราที่มาดิสิสมาลิชิตาสับยันต์ก็ไม่ละกูสักเชื่อมันก็ครับสมาลิสัตว์ตัวนี้นะครับที่ตัวคุณปัตติปะกาวก็ตัวที่นักการเรียนบอร์ดีที่นักทราฟิกการเรียนบอร์ดีท่านจักรีมหันต์ปุตตะดาลมีบอร์ดีสตาร์สตาร์ดีบาร์กันไปกี่ครั้งเซนซ์ตัวนี้เรื่องการปฏิกิริยาของมารีทาร์ปนักสืบสวนที่สิ่งนั้นที่สารคดีนั้นที่जेंटल्स अभियान संचालन कर रहा है अभियान का क्रम चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करें चार जन चालक ट्रक उसमें सेवन का पुष्टि भी पाया नियंत्रण मिला